0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: และนี่คือ Time Flies นะครับจาก2ศิลปินคุณภาพที่ไม่ว่าจะมีอีเวนต์ไปร้องเพลงที่ไหนมีคอนเสิร์ตที่ไหนบัตรโซเอาตลอดเวลาอย่างนนทนนท์ที่ได้เพื่อนสีอย่างเจฟซาเตอร์มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยเช้าวันศุกร์แล้วเย่ๆเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่วันสุดท้ายของการทำงานสำหรับชาวออฟฟิศแล้วก็หลายๆคนในวีคนี้แล้วนะฮะ15พฤษภาคมนะฮะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเผลอแป๊บๆครึ่งเดือนกันแล้วนะทุกคนแม่อยากจะให้เงินเดือนเนี่ยมันเข้ามาในบัญชีเร็วเหมือนกับเวลาที่ผ่านไปจังเลย หลายคนบอกว่าครึ่งเดือนแต่ฉันจะสิ้นใจแล้วตอนนี้มันจะทำยังไงกันต่อนะครับสู้ๆกันนะฮะเดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Upflex Connect ได้เลยสำหรับชั่วโมงนี้ช่วงนี้ขอบคุณด้วย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: งท้ายชั่วโมงแรกการเผื่อว่าจะมีแฟนๆคิดถึงปันสอนนวัตนะครับรักให้เธอได้รู้พรูฟนั่นเองเป็นซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาประมาณสัก2อาทิตย์เองแล้วก็ปล่อยออกมาระหว่างที่กำลังบวชศึกษาธรรมะอยู่ด้วยนะฮะนี่ขนาดไปบวชก็ยังมีการเตรียมงานไว้ล่วงหน้าเลยแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีกำหนดศึกเมื่อไหร่ต้องรอประกาศกันอีกทีนึงและนี่คือ Flex Recommendedเอาล่ะท้ายชั่วโมงนี้ปุ่นก็มีเรื่องราวของการออมเงินมาฝากกันด้วยนะฮะใครที่อยากออมต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะฮะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเลยสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับผมฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 69สิ้นเดือนนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center เบอร์นี้1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ9โมงกันแล้วอยู่กันไทยชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะ Stay tuned กันที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับถ้าเกิดว่าลงจากรถแล้วก็ฟังผ่านแอปได้อยู่โหลดแอปติดมือถือฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยส์แล้วก็มารีดีมแลกของรางวัลกับเราได้ด้วยนะแล้วไงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะครับมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะ DJ

0: เกิลจากแบงค์ปรีติใจเรายังตรงกันอยู่ไหม Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธถ้าวันนั้นแล้วก็เพลงจากคุมอิงด้วยดีใจด้วยนะตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trends 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: แหมบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องพูดนะฮะแต่ว่าดูจากการกระทําก็รู้เลยว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ความรักมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะและนี่คือซิงเกิลจาก ETC X กับ The Parkinson เมื่อไหร่จะบอกนะฮะแล้วก็มียิ้มซิงเกิลจากพี่โอ๊ตปราโมทฟีเจอริ่งกับพี่ป๊อปปองกูลด้วยที่เมื่อวานนี้นะฮะ FJ ญี่ปุ่นแล้วก็ FJ Copter เนี่ยเป็นตัวแทนของ Flex ไปเป็นพิธีกรภาคสนามช่วงเดินพรมแดงที่งานประกาศรางวัล Cast Award 2026มีเหล่าดาราศิลปินโอ้โหไปกันเยอะมากๆพี่โอ๊ตปราโมทก็ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ขึ้นเวทีรับรางวัลด้วย2รางวัลเลยนะครับก็คือ Hottest TV Program Award จากรายการ Running Man Thailand อย่าหยุดวิ่งแล้วก็รางวัล People of the Year นั่นเองปรบมือให้กับพี่โอ๊ตด้วยนะครับผมแน่นอนแล้วก็ยินดีกับเหล่าศิลปินดาราทุกคนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเมื่อคืนนี้ด้วยนะฮะน่าจะมีภาพบรรยากาศให้ได้ดูกันก็ลองไปหาดูกันได้แต่บอกเลยว่าบรรยากาศโอ้โหสนุกสนานคึกคักแฟนๆก็ไปกันเยอะด้วยนะครับผมเอาล่ะชั่วโมงนี้นะครับก็จบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาที่ App Flex Connect ของเราได้เลยนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลด App Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

สุขสันต์วันเลิกราแฟร์เวลนะฮะหนึ่งงานเศร้าๆจากดำรงนั่นเองคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะความจำดีมากๆจำได้รายละเอียดต่างๆวันครบรอบวันที่บอกรักกันวันที่ไปเดทกันวันแรกรวมถึงวันที่เลิกรากันไปด้วยนะฮะไม่ว่าการที่คุณจำได้เนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขหรือว่าร้องไห้ไปกับมันแต่มันก็เป็นหนึ่งบทเรียนในชีวิตที่เราทุกคนต้องเจอนะฮะและนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงแรกกับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour 9:56 นาทีนะฮะสเตย์จูนกันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วในช่วงเช้าวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวก่อนที่ปุ่นก็จะกลับมาอีกรอบนึงตอนเวลา14:00 นั่นเองนะฮะแต่ไงชั่วโมงหน้าเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรให้คุณมีความสุขที่สุดในวันนี้ในวันศุกร์เนี่ยก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยส่วนใครที่ขอเพลงของนนทนนเข้ามานะครับเหล่านนแฟมทั้งหลายเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะฮะ

0: แล้วก็มี1คนตรงนี้จากเพอร์พีชด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบั

มองหน้ากันไม่ติดนะครับซิงเกิลจากพี่โอ๊ตปราโมทฟีเจอริ่งกับไมยราบแล้วก็ยังมีจำทำไมจาก Tattoo Color มีดวงใจของพี่ปามี่เปิดให้ตามรีเควสต์กันเลยในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมกับเวลาที่ยังเหลืออยู่รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยส่วนใครที่มีการลงทะเบียนเอาไว้นะฮะกิจกรรม Flex Delivery ของเราเดี๋ยวไมค์ต่อไปชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นจะมารับสายกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรอลุ้นกันได้เลยสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: มาช่วงนี้ได้เวลามาแจกกันแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมที่เราก็มีให้สนุกกันตลอดทั้งปีเลยอย่าง Flex Delivery นั่นเอง
3: wow.
2: ผู้โชคดีวันนี้นะครับต้องบอกว่ายินดีกับคุณฝ้ายด้วยนะครับผมแต่เผอิญว่าคุณฝ้ายติดงานติดประชุมไม่สามารถเข้าสายได้ก็เลยเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทานกันเที่ยงนี้แน่นอนนะฮะซึ่งคุณฝ้ายเนี่ยจะได้รับเป็นอาหารสุขภาพนะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูเฮลตี้คอมฟอร์ตฟู้ดเอาใจสายสุขภาพกันเลยหวังว่าคุณฝ้ายน่าจะชอบแล้วก็เป็นสายเฮลตี้นะอย่างเมนูนี้นะครับสลัดไก่ย่างที่เขาก็ใช้เนื้อไก่สะโพกเป็นปลอดยาปฏิชีวนะด้วยนะครับหมักมาด้วยซอสหอมๆเลยมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตนะฮะเป็นอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมีความกรุบกรอบมีความแซ่บนัวที่สำคัญเขาบอกว่ามีน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนด้วยนะเออนี่ดูสิฮะแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนะครับมีเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่าง4เมนูแบบนี้ส่งไปให้แบบจุกๆกันเลยใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะฮะได้ฟินแบบฟรีๆกับ Flex Delivery ของเราเนี่ยก็อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนกันด้วยที่แอป Flex Connect ถ้าเกิดว่ายังไม่มีดาวน์โหลดเลยทั้ง Android และ iOS นะครับดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฟังกันไปเก็บสะสมคอยส์แล้วก็มารีดีมและของรางวัลกันแบบนี้นะฮะแน่นอนนะครับผมครั้งนี้ก็ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันกับเมนูที่ผมบอกไปเมื่อกี้จากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5นะครับ
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: องคำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: Flex Recommended This Week ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: นี่นาทีนี้ต้องเช็คเท่านั้นนะครับลุกขึ้นมาเช็คกันได้เลยทุกคนซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะครับมาเบลพิมมาอิงโกนั่นเองซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆแฟชั่นใน MV ก็โหจัดเต็มเลยที่สำคัญนะฮะยังได้หนุ่มต้าอู่มารับบทพระเอก MV กันด้วยไปถ่ายกันเนี่ยริมทะเลวิวสวยมากๆต้องไปดู MV กันด้วยนะฮะส่งท้ายในช่วงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมี FJ พีมสุดหล่อของเรามาอยู่ดูแลชาว Flex กันต่อเนื่องเลยนะครับผมมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วในต้นชั่วโมงนะ

0: ฉันยาว
1: ซิงเกิลจากพี่เอจิรากรนะฮะระหว่างเราสองคนหนุ่มดมจารุวัฒน์เธอไม่ชอบฝนแล้วก็ Ice Paris featuring กับแพรวา นิชาภัทรรักติดไซเรนในฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวตอนนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันอีกรอบตอนเวลาบ่าย 2 โมงนะครับผมเจอกันนะฮะ
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: หัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานีครับ X-Martin เปิดกันได้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ Happy Friday ด้วยนะเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาของ FJ Pim นั่นเองฮัลโหลฮัลโหลรู้นะฮะว่าทุกคนกำลังรอวันนี้อยู่วันวีคเอนด์แบบนี้นะครับเพื่อนๆมีแพลนจะไปทำอะไรกันบ้างในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปวางแพลนกันมาอยู่กับ FJ Pim ก่อน3ชั่วโมงเต็มในวันศุกร์แบบนี้นะครับมีเพลงจัดไว้ให้กับชาว Flex เรียบร้อยแล้วยังไงก็ Stay Tune กันด้วยนะแล้วต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กัน
1: และนั่นคือซิงเกิลจากกวินดีนั่นเองนะครับเพลงนี้ชวน Black Heart มาฟีเจอริงด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าได้แค่เดินมาส่งหรือว่า The Last Walk เป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มล่าสุดของเขาด้วยนะครับกับอัลบั้มRoom 101นั่นเองซึ่ง Black Heart นี้ช่วงนี้มาแรงมากๆนะครับทำเพลงให้กับคนมากมายเลยรวมถึงน้องเจ้าขุนด้วยที่ได้ออกเพลง Number 1แล้วก็ Gifted ออกมานะครับซึ่ง Black Heart เนี่ยก็เป็นคนร่วมแต่งทั้ง2เพลงนั้นด้วยนะฮะซึ่ง Black Heart ก็เป็น Up and Coming Artist เลยที่ต้องน่าจับตามองสุดๆเลยนะครับและ FJ Pim ก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex RecommendedFlex Flex recommended. Flex Flex next hour.ช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ Pim นะครับแล้วก็ยาวๆไปจนถึงช่วงบ่าย2เลยใครที่สงสัยว่ามีเพลงไหนเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงบ้างนะฮะเดี๋ยวพาไปฟังกันตอนนี้เลย3เพลงนี้เลยครับรออยู่แล้วอยากจะบอกว่าฉันรักเธออยากจะบอกให้หากฉันตายจาก60 miles และเพลงต่อไปเพลงนี้ครับ

0: แฟนใหม่นะคุ้นจากมายาร่าฟีทริงมิลลินั่นเองทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แล้วในชั่วโมงหน้าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดอยากฟังทั้ง3เพลงนี้นะครับ Stay tuned กันต่อที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ พิมพ์นะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: จำเลยรักจาก Efiro featuring Turbo คือเพลงที่จบไปเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะครับใครที่เป็นชาว Flex เป็นประจำอยู่แล้วน่าจะรู้จักรายการนี้ของเรานะครับ Flex Talk พวกเราพร้อมเสิร์ฟเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับชาวมูสจื้อครับ Flex Talk ศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้เตรียมเสียงกรี๊ดกันให้พร้อมนะครับตัวพ่อกลับมาแล้วพบกับวูสหรือโซซึงยอนนะครับศิลปินสุดเท่ที่จะมาชวนทุกคนไปสนุกกันที่2026 Woods World Tour Archive 1 in Bangkok โดยจัดขึ้น2รอบการแสดงในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับที่ One Bangkok Forum นั่นเองฝากชาว Flex และชาว Moose จืดนะครับเคลียร์คิวกันให้พร้อมนะครับแล้วพบกันกับ Woods เวลา 18:00 นในช่องทางออนไลน์ที่ Facebook และ YouTube Flex Connectครับ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรังสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

0: หายไปไม่บอกลาจาก Full Step ครับทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า Flex 104.5 กับความพรีเมียมและของอร่อยเป็นของคู่กันจริงๆนะฮะเดือนนี้พฤษภาเราแจกกันต่อครับกับFlex 104.5 ขอส่งความฟินส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยาครับกับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะนะครับหมักด้วยซอสหอมเสิร์ฟคู่กับผักสดๆและน้ำสลัดสูตรพิเศษของทางร้านนะครับและยังมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอ่านไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนครับที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำยอยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่นะครับซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นครับและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวอัญชันและไชเท้าดอง2สีทั้งหมดนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ง่ายๆเลยแค่ไปลงทะเบียนนะครับที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้จากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: และนั้นคือเพลง My Daisy จากริสานาริสานั่นเองนะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับริสานี่ก็เป็นลูกสาวของพี่จี๊ฟจากบ้าน Love East Entertainment ของเรานั่นเองโอ้โหลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแล้วเพลงนี้ยังได้มาเบลนะครับแล้วก็ปอร์เช่มาเล่นเป็นพระเอกแล้วก็นางเอก MV ให้ด้วยซึ่งปอร์เช่นี้ล่าสุดเขาเพิ่งรีแบรนด์ตัวเองใหม่นะทุกคนรู้ไหมเพิ่งออกมานะฮะกับเพลงใหม่เลยกับเพลง Y ครับและนอกจากนี้เขาก็เดบิวต์ชื่อในวงการใหม่ด้วยนะครับกับชื่อว่า Sovereign นั่นเองนะครับเพลงนี้ปล่อยกับค่ายไกลครับเป็นค่ายเพลงใหม่จากความร่วมมือระหว่าง GMM Music และ Warner Music Asia นั่นเองนะครับซึ่งเพลงของเขานี่ผมบอกเลยว่าต้องให้ไปดู MV มีความลึกมีความดีฟมีความปอร์เช่มากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่า Sovereign นี่น่าจะเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองจริงๆครับและสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Beach in Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะตอนนี้เขาก็ยังบวชอยู่นะครับสำหรับปันและนั่นคือซิงเกิลล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยมาให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนที่จะไปบวชนะครับกับเพลงรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof นั่นเองถ้าปันกลับมาเมื่อไหร่และทำเพลงเพราะๆมาให้ทุกคนฟังอีกเมื่อไหร่เดี๋ยว FJ Pim จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังได้ที่นี่ที่แรกเลยนะครับที่ Flex 104.5 และนั่นคืออีกหนึ่งเพลงที่ FJ Pim อยาก recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันส่งท้ายกันไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex recommendFlex Flex recommended. Recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนวันศุกร์แบบนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันอย่างเต็มที่กลับมาเจอกันด้วยนะสัญญาหน่อยว่าจะกลับมาเจอกันในอาทิตย์หน้านะครับวันพุธถึงวันศุกร์นั่นเอง 11:00 นจนถึง 14:00 นชั่วโมงหน้าเจอกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับฝากทุกคนไว้กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเลยซึ่งเขาได้เตรียมมาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้านะครับกับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T Flex 104.5พิงจากนนทนนท์ครับและเพลงต่อไปเพลงนี้

0: สักวันหนึ่งจากบอยโกศิยพงศ์ฟีเจอริ่งมาริสาสุโกศลครับทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แล้วในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect

0: สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: บางทีความรักมันก็เป็นการเสียสละเนาะเสียสละให้กับคนที่เรารักเนี่ยไปมีความสุขไปมีชีวิตที่เขาฝันชีวิตที่เขาอยากจะมีนะครับผมซิงเกิลจาก First อนุวัฒน์ featuring กับ Z9 ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5และตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะครับอยู่กันวันศุกร์ที่15พฤษภาคมครึ่งเดือนกันแล้ววันนี้ทุกคนโอ้โหเวลาผ่านไปแบบเร็วมากๆเลยอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะแม่ก็ต้องบอกว่าเราก็ทนกับอากาศร้อนๆมานานหลายเดือนเลยนะครับปีนี้นี่คือร้อนแบบฉ่ำๆเลยเนาะแต่ล่าสุดเขามีการประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าวันนี้15พฤษภาเนี่ยเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการเตรียมตัวให้ดีรับลมฝนต่างๆรวมไปถึงการจราจรที่มันอาจจะติดขัดเวลาฝนตกกันด้วยนะครับที่สำคัญหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณเตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับ

0: วาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: อู้บ่อจ้างจากพี่บี้สุกฤตนั่นเองแหมมีแฟนๆของพี่บี้ขอเข้ามาก็จัดให้ฟังกันเลยส่งท้ายในชั่วโมงแรกแบบนี้นะครับ1เพลงสนุกสนุกเวลาบ่ายๆที่หลายๆคนอาจจะง่วงก็เลยต้องนี่บิ้วอารมณ์กันหน่อยนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

ตอนชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะทุกคนงานจาก Jigsaw Story featuring กับ Monica จากรวาลไหนอิงวรันธร featuring กับ Fellow Fellow นะฮะแอบรักได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ลาบานูนกับแพ้ทางด้วยใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้เราต้องพักกันแป๊บเดียวนะฮะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมา Stay Tune กันต่อนะครับ Flex

0: ังอาจงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-music
2: Play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: Wanna Be Yours อยากให้เธอรักซิงเกิลจาก We Violet Wartier เป็นหนึ่งศิลปินที่บุญบอกเลยว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โอ้โหเสียงเพราะมากๆเสียงหวานเนาะส่งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.510เพลงยาวๆต่อเนื่องแบบนี้ให้หลายๆคนมีความสุขกันในบรรยากาศวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้แล้วของหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยเดี๋ยวใกล้จะเลิกงานกันแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานกันอยู่ส่งมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้ Bishin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

และนี่คือ My Chase จากน้องๆวง Chase ครับผมบอกเลยว่าวงนี้นะฮะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก Love Is Entertainment แล้วก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการ T-POP ด้วยต้องจับตามองเลยเพลงนี้นะเป็น Pre-Debut Single เฉยๆยังไม่ได้แบบเดบิวต์แบบเต็มตัวนะนี่ขนาด Pre-Debut ยังโอ้โหปังขนาดนี้ซึ่งวง Chase นี่นะครับก็มีสมาชิก5คนก็จะมีน้องจันเจ้าน้องโตเกียวนะครับน้องลียาน้องเจ้าจอมแล้วก็น้องอายูมิด้วยเป็นก้าวแรกที่จะพาให้ทุกคนเนี่ยไปรู้จักตัวตนของน้องๆ5คนผ่านเพลงนี้นะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ท้ายชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นก็มีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีมาฝากกันด้วยซึ่งธนาคารออมสินเขาก็ฉลองครบรอบ113ปีนะฮะ wow. โอ้โหอยู่มา113ปีแล้วทุกคนก็เลยมีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีขึ้นมาเป็นการเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทครับผมเยอะมากๆเลยนะฮะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปียิ่งซื้อก่อนซื้ออีกก็ยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลนะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมโดยครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69เนี่ยจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทนะครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3นะฮะวันที่16กรกฎาคม69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษทั้งหมดเนี่ยรวมถึง113ล้านบาทโอ้โหปังมากๆยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่นะครับผมงานจากนุนิวกับ New Season อิงวรันธรสักวันฉันจะหายดีแล้วก็ The Roop กับ I'm Sorry สีดาด้วยนี่เช่น45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโจโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

เลือกเองกับมือ Bad Choices นะฮะซิงเกิลจากซีซั่น5ก่อนหน้านั้นก็ยังมีฝันหวานอายจูบจากออกัสนะครับมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพลงนี้แหมน่ารักมากๆเลยนะงานจากทิลลี่เบิร์ดฟีเจอริ่งกับมิลลิด้วยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วทุกคนในวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะเลิกงานกันแล้วด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเย็นวันศุกร์แบบนี้เนาะการจราจรจะเป็นยังไงบ้าง จะสาหัสสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเลยนะทุกคนส่วนวันนี้อยากจะให้รอติดตามช่วง Flex Talk กันด้วยนะฮะเวลา 6:00 น.ตรงในช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect เนี่ยเตรียมตัวเจอกับศิลปินเกาหลีสุดฮอตอย่างหนุ่มวูดได้เลยนะครับรับรองว่าจะมาพูดคุยแบบสนุกสนานกับ FJ Sen แน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยเลยขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จากชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: F2 ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ัน
1: เลือกเอาซิงเกิลนี้จากหนุ่มกวินดีมาฝากกันทิ้งท้ายไว้เลยนะฮะได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk ที่ก็ได้ศิลปินขวัญใจวัยรุ่นอีกคนหนึ่งมาร่วมฟีเจอริงด้วยก็คือ Blackheart นั่นเองเป็นหนุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นคนรักครอบครัวนะครับแฮปปี้มากๆกับภรรยากับลูกๆแต่พอจะต้องร้องเพลงเศร้าเนี่ยแม่ต้องใช้คำว่าทำถึงเลยนะคนนี้จริงมากๆนะครับชอบมากเลยเวลากวินดีเขาขึ้นไปเพอร์ฟอร์มต่างๆนานาเนี่ยมันได้อารมณ์สุดๆเลยส่งท้ายกันนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended ทำกลางอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องทนอีกต่อไปแล้วเพราะว่า Air Carrier จะช่วยดูแลทั้งคุณแล้วก็เงินในกระเป๋าพร้อมกันเลยนะครับ wow. กับแคมเปญร้อนนี้ฟรี 4,000 กับ Air Carrier Copper Ion ใครคิดไม่ถึง Carrier คิดถึง Air รุ่นนี้นะฮะฟังก์ชันครบมีทั้งระบบฟอกฝุ่น X Ionizer สั่งงานผ่านมือถือก็ได้สามารถเปิดปิดแอร์จากนอกบ้านได้แล้วก็ดูแลฟรีถึง3ปีเต็มเลยนะฮะวิธีรับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีง่ายมากๆเพียงแค่กดรับโค้ดโปรโมชั่นที่ Facebook ของ Carrier Thailand จากนั้นนะฮะซื้อ Air Carrier รุ่น Copper Ion ขนาดใดก็ได้ที่ร่วมรายการแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ carrierthailand.com รับเงินโอนคืนสูงสุดถึง 4,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของ BTU พลาดไม่ได้เลยนะทุกคนรีบเลยตอนนี้ซื้อ Air Carrier Copper Ion กับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับติดตั้งแล้วก็นำโค้ดมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับได้ที่ Facebook Career Thailand หรือว่า LINE @carrierpromotion นะครับหรือว่าจะโทรไปก็ได้เบอร์นี้0954595907ครับ Flex

0: เอาล่ะวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยมี3เพลงเมื่อกี้มารอในต้นชั่วโมงอยู่แล้วด้วยเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะครับใครที่ลุยงานกันมาแล้วโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละชาร์จพลังกันไปทำอะไรที่คุณชอบทำกิจกรรมต่างๆแล้วจะได้กลับมาลุยงานกันใหม่วีคหน้าเนาะยังไงก็ Have a nice weekend นะครับบ๊ายบาย Flex
1: Next Hour ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: Flex Leg recommended this week.
6: หนึ่งคนตรงนี้

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45Non-stop music. Music. 15 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: พบรักจากอิงวรันธร1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ตอนเราเข้าสู่ช่วงของ FJ Zen ในวันแรกของฤดูฝนนะคะกรมอุตุประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะทุกคน15พฤษภาคมนะคะเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการหมายความว่าหลังจากนี้มีโอกาสเจอฝนเรื่อยๆแล้วก็เจอในทุกๆพื้นที่ของไทยเลยนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีส่วนเรื่องเพลง FJ Zen อาสาดูแลให้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 นจนถึง 1:30 นวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนาะตั้งแต่ 6:00 นเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับช่วง Flex Talk ที่ทุกคนจะได้เจอกับศิลปินที่หลายคนรอการมาประเทศไทยของเขานะคะกับบูทส์หรือว่าอูจึนั่นเองเป็นนักร้องนักแต่งเพลงแรปเปอร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้เดี๋ยววันนี้จะมาเจอกับเราที่นี่ไลฟ์สตูดิโอที่ Lido Connect นะคะอดใจรออีกแป๊บเดียวเพราะว่าชั่วโมงหน้าก็จะได้เจอกันแล้วทุกช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook Live นี่แหละส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ้ายชั่วโมงนี้เลือกเพลงจาก Full Step นะคะนี่คือหายไปไม่บอกลาเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถูกขอกันเข้ามาเรื่อยๆในทุกๆวันเลยก็เลยทิ้งท้ายช่วงนี้นะ Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: อย่าลืมนะคะว่าใครรอช่วง Flex Talk กับ Woods นะคะก็ติดตามกันได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะส่วน3เพลงนี้ไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิไม่ได้ก็ไม่เอา Pixie Featuring ส้มมารีและเมื่อไหร่จะบอก ETCX The Parkinson ฟังกันชั่วโมงหน้าผ่านทาง Flex 104.5 ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต.อ. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ามเอาอะไรจากเต้นนารารักนะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับอีก1ชั่วโมงต่อเนื่องกับ FJ Zen นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อกันอีก1ชั่วโมงหลังจากนี้เลยอยู่ด้วยกันถึง1ทุ่มครึ่งอยากฟังเพลงอะไรยังขอกันเข้ามาได้เลยนะคะง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะช่องทางนี้ที่ทุกคนต้องสะสม Flex Coin เอาไว้เยอะๆเผื่อวันไหนอยากจะรีดีมแวะมาที่ไลฟ์สตูดิโอของเราจะได้สบายใจว่าเรามีสะสมเอาไว้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15เดือน5นะคะมีใครบ้างไหมที่หลังจากนี้ตั้งใจตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะลงสนาม HYROX นะคะกิจกรรมที่ฮิตมากเป็นกระแสสุดๆนะคะการออกกำลังกายชนิดนี้ที่กำลังมาเลยแล้วก็กำลังมาเมืองไทยอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมล่าสุดเขาประกาศเพิ่มวันการแข่งขันอีก1วันนะเซนว่ากระแสมันมาแบบแรงสุดๆจนเขาเพิ่มอีกวันเลยอะหมายความว่าจะแข่งกันตั้งแต่13ถึง16สิงหาคม13 14 15 16คือก่อนหน้านี้เขาแข่ง3วันนะคะแล้วก็รอบเนี้ยที่จะมาเมืองไทยสิงหาคมนี้ก็ประกาศตอนแรกก็3วันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มเป็น4วันแล้วนะคะใครที่เตรียมที่จะลงสนามนี้ก็เป็นกำลังใจให้ฟิตซ้อมแล้วก็เตรียมตัวกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันทำเวลาไม่ดีไม่รู้ด้วยนะคะจะเป็นเหมือนเซนแต่รอบนี้เซนไม่ได้ลงนะคะทุกคนเซนขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความตั้งใจแล้วกันส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอด
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: รักให้เธอได้รู้จักปันทิ้งท้ายช่วง Flex Recommended ในชั่วโมงที่2กับ FJ Zen นะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: และชั่วโมงหน้าค่ะ3เพลงนี้หลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะ

0: เราฟังเพลงนี้นะคะอวอนจาก Polycat ค่ะเธอบอกว่าฉันไม่ดีจากคอปเตอร์และช่วยโกหกว่ารักก็วินดี3เพลงนี้เปิดให้แน่นอนไม่โกหกที่ Flex 104.5 กับ FJ Sen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันนะคะนี่คือซิงเกิลจาก Dice ที่จริงๆก็อยากจะเปิดให้ทุกวันนะอยากจะอยู่ดูแลทุกคนทุกวันด้วยแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เซนหยุด2วันเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะคะส่วน3เพลงนี้ฟังกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ

0: 3เพลงนี้นะคะรอฟังได้เลยหลังจากนี้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะสำหรับใครฟังผ่าน Flex 104.5 ขับรถกันอยู่นะคะวันศุกร์อาจจะรถติดหน่อยแล้วก็อัปเดตข่าวกันครึ่งชั่วโมง2ทุ่มถึง5ทุ่มทุกคนอยู่ต่อกับ FJ ต้นนะคะวันนี้หมดเวลาของเซนแล้วเจอกันวันจันทร์5โมงนะคะไปแล้วค่ะ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิด
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

Flint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปนะครับซิงเกิลจากเบลวลิสลานะครับกับเพลงเอาปากกามาวงนะครับและตอนนี้นะฮะต้นขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นนะครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ Happy Friday นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับที่จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่ยังไม่ถึงบ้านนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็แนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับไปจนถึง 5 ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่กำลังมาแรงสุดๆไปเลยด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยเกือบ3ล้านวิวแล้วนะครับซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่นะฮะกับเพลงเช็คนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราได้เห็นทั้ง3สาวในลุคที่ดูโตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีความฮอตมากๆเลยนะฮะต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ3ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นบอกเลยว่าต้นมีซิงเกิลจากนุ๊กนิวรอทุกคนอยู่ครับ

0: ขอวอน2จากสมเกียรตินะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Flex recommended
3: this week new season new

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2ของค่ำคืนนี้นะครับก็จัดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะครับซิงเกิลจากพี่ตู่ภพธรนะครับกับเพลงตรงกับใจนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับเปิดให้ฟังกันไปนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่15พฤษภาคมนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับประเทศไทยของเรานะฮะก็เข้าสู่ฤดูฝนปี2569อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยนะครับก็จะอยู่กับเราไปยาวๆเลยนะครับไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับซึ่งภาพรวมของฤดูฝนปีนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนนะครับจะน้อยกว่าปี2568นะครับก็คือปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับประมาณร้อยละ 10% นั่นเองครับก็สำหรับหน้าฝนแบบนี้นะครับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับและสำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
6: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเ

สุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์เดอะทอยส์และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทางอีเวนต์ป๊อปรวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งงานจากกวินดีนะฮะกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับก็เป็นเพลงที่บอกเล่าความรู้สึกของคนที่ถูกทิ้งนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะคบกันมานานขนาดไหนนะครับแต่พอถึงเวลาที่มันหมดรักนะฮะคำบอกลาเนี่ยมันก็ออกมาง่ายเกินกว่าที่จะทำใจนะครับความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ร่วมงานกับ Black Heart ด้วยนะครับต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าเรากลับมาลุยกันต่อเลยนะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดนะฮะต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: คนข้างๆจาก25 hours นะฮะพราวจาก Fellow รวมถึง1คนตรงนี้แอมเฮียจาก Per Peach ด้วยนะครับ FJ ต้นก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: Popcorn Popcorn Popcorn
3: Hey Pop

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-stop music
2: 10 play hit
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากพี่โอ๊ตปราโมทฟีเจอริ่งกับมายาลาบนะครับกับเพลงมองหน้ากันไม่ติดนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบไดโนเสาร์เหมือน FJ ต้นนะครับต้องตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็เจอซากฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะฮะโดยเขาตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิแอนซิสนะครับซึ่งน้องเนี่ยคือสายพันธุ์ที่14ของไทยนะครับแถมยังทุบสถิตินะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเจอในอาเซียนด้วยนะครับซึ่งนาคาไททันนะครับก็เป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-28 ตันนะครับพอๆกับช้างหลายเชือกรวมกันเลยนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่27เมตรนะครับและเขาคาดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อ113ล้านปีก่อนด้วยนะครับโดยชื่อนาคาไททันเนี่ยนะครับนาคาเนี่ยตั้งตามพญานาคนะครับส่วนไททันแปลว่ายักษ์และชัยภูมิแอนซิสนะครับก็มาจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือสถานที่ที่เจอไดโนเสาร์ตัวนี้นั่นเองครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: สำหรับใครนะฮะที่กำลังเจอกับสถานการณ์ที่อยู่ดีๆเนี่ยก็โดนทิ้งเฉยเลยนะครับโดยไม่มีแม้แต่คำบอกลานะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้นะฮะซิงเกิลจาก Full Step นะครับกับเพลงหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye นะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับแต่ว่าค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: อฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้านะครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธินะฮะอยากจะกอดเธอนานๆจาก Black Heart รวมถึงซิงเกิลจากซีซั่น5กับเพลงฉันมาบอกว่านะครับและ FJ ต้นต้องบอกว่าต้องไปก่อนแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดย Mama OK Matcha Curry Matcha กับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัดคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
8: พังงาดงามคำโลกจัด
9: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจมี

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
0: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music. 10 play hit.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10:45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-35-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5